0: The demand for power is rising fast, and the transition to clean energy is already underway.
1: Peran panas bumi di Indonesia dalam rangka pelaksanaan transisi energi itu sangat penting.
2: Developing offshore wind is really a no-brainer option for Taiwan.
0: But on the ground, the transition is far from simple.
3: 你盖了风电之后，它当水流也不同，鱼当然不会再来啊。
4: Grid stability is a major challenge in India nowadays.
0: As countries push forward, communities are weighing the costs to livelihoods, to environments, and to the future. Power to the People returns Saturday to Tuesday, 9 p.m. on CNA.
5: The Excellent Doll Final Show live from Cape Town.
6: จำลองเหมือนการประกวดของคนเลยแต่เป็นการประกวดตุ๊กตาก็คือเป็นชุดของ Miss India นะคะในปี 2023
7: So I crack her open, I take out her hair, I take out her eyes, and then I paint her eye chips, and then you put the eye mechanism into her face. That's that moment where, yeah, she really comes alive.
6: ขอโทษที่ถามอีกรอบสวัสดีค่ะเกตปณิศราสีชมพูนูสฮอบเซชั่นของเกตคือการทำชุดตุ๊กตาค่ะ จริงๆแล้วนะคะการประกวดตุ๊กตานะคะมันก็เป็นการจำลองเหมือนการประกวดของคนเลยแต่เป็นการประกวดตุ๊กตา

ในช่วงแรกๆนะคะที่เกทำชุดตุ๊กตานะคะช่วงแรกเกก็ทำเป็นงานอดิเรกนะคะทำเล่นบ้างขายบ้างจนเกไปเซิร์ชเจอเว็บไซต์นึงคือ Miss Beauty Doll นะคะเป็นการประกวดตุ๊กตานะคะเกรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วอยากเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ก็เลยไปสืบหาต่างๆนะคะพบว่าผู้จัดเป็นคนไทยนะคะก็เลยสมัครเข้าร่วมประกวดในนาม Miss Ecuador นะคะในปี2014และผลการประกวดปีนั้นคือเกได้รับตำแหน่งชนะเลิศนะคะปี2019นะคะและได้รับตำแหน่งชนะเลิศนะคะในนามมิสฟิลิปปินส์นะคะเป็นมงกุฎที่2ของเกรทและเกรทรู้สึกภาคภูมิใจมากในวงการนะคะเกรทส่งประกวดครั้งสุดท้ายในปี2021เพราะหลังๆนี้เกรทมีลูกค้ามากขึ้นเกรทเลยหันมาทำเป็นเบื้องหลังทำชุดประกวดให้กับลูกค้าต่างๆแทนฉันรู้สึกสนุกเหมือนกันเหมือนเราได้สนับสนุนเขาให้เขาไปประสบความสำเร็จเหมือนที่เราเคยสำเร็จมา

0: มีเอ็กเซลเลนต์ดอนนะคะจัดมาแล้ว3ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่3ได้ผู้ชนะมาแล้ว2คนชุดของเกรซนะคะได้รับชนะ1ครั้งก็คือเป็นชุดของมิสอินเดียนะคะในปี2023แล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาชุดเกรซได้ชุดราตรียอดเยี่ยมค่ะแล้วชุดที่ทำไปประกวดได้รองอันดับ1ไม่ได้ได้ที่1ค่ะใช
1: ่ Ladies and gentlemen the first Miss Excellent doll is India

เข้าประกวดหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เวียดนามไต้หวันหรือว่าจากสเปนก็มีแทบจะทั่วโลกเลยแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของชุดครับซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของคะแนนทั้งหมดประมาณ 70% เลยก็ว่าได้

0: เก็ตให้ลูกดูหน่อย
1: โอเคเดี๋ยวแม่สเก็ตให้แล้วก็จะเอาเป็นสีอะไรอ่ะ
0: อยากได้เป็นสีขาว
1: สีขาวแบบนี
0: ้ใช่ๆอยากได้เป็นห้อยสีขาวเลยแต่ว่าเป็นรูปแบบน
1: ี้แต่เป็นรูปแล้วก็ส่วนชุดขาวก็จะมีติ้งเหมือนกันแต่ติ้งอ่ะจะยาวกว่าตัวติ้งอ่ะจะยาวกว่าแล้วลายก
0: ็คือจริงๆอ่ะเราติดตามผลงานกับคุณเกรซเพราะว่าความละเอียดแล้วก็การปักการทําชุดที่แบบมันเป็นเทคนิคของการปักเข็มฝรั่งเศสอ่ะค่ะซึ่งในไทยอ่ะมันมีคนทําได้น้อยมากๆเราก็เลยหลงใหลในผลงานของคุณเกรซมากๆแล้วก็คุณเกรซทําชุดในสัดส่วนตุ๊กตาที่มันสวยแล้วก็ขายคนที่สุดแล้วอ่ะค่ะ
2: ตัวอย่างนั้นค่ะก็จะปักเป็นแบบ
1: เราต้องเห็นเราจะต้องวางลุคแม้กระทั่งการทําผมการแต่งหน้าต่างหูชุดต้องหยุดต้องออกมารับกันมากที่สุดอะค่ะคือการส่งประกวดตุ๊กตาเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะได้ลุคที่ดีที่สุดอะค่ะใช่เพราะมันคือการแข่งขันเทคนิคงานปักที่เกศทำอยู่นะคะมันค่อนข้างมีรายละเอียดและหรูหรามากๆถ้าเป็นชุดของคนจริงๆคงมีราคาหลายล้านบาทเลยนะคะเกศเลยเลือกที่จะทำให้กับตุ๊กตานะคะเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง

เพราะว่าชุดตุ๊กตาค่ะมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมคะถ้าเราใช้มือทำมันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วแล้วทุกอย่างทำอยู่ในห้องเราหมดเลยเราไม่ได้ไปไหนบางทีเกตทำแบบว่า16 17ชั่วโมงก็มีค่ะยิ่งงานใกล้จะเสร็จอะค่ะเกตยิ่งอยากจะแบบลุยให้เสร็จเลยเพราะว่าเราอยากเห็นผลลัพธ์ว่าเฮ้ยเราปะออกมาทั้งผืนแล้วมันสวยยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่การปักเนี่ยก็อย่างที่เกตเคยเล่าให้ฟังว่าอาจจะใช้เวลา3วันถึง2อาทิตย์ต่อ1ชุดแล้วพอเราปักเสร็จอะค่ะเราก็อาจจะมีการทำคอนเทนต์ในการทำงานด้วยแล้วก็ถ่ายรูปอัปเดตลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอชุดเสร็จแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าหรืออาจจะนัดเจอกันเนี่ยค่ะใช่

0: เอาไปก็หมด
1: หรอ
0: ถ้าตอนนี้ก็หมด
1: งั้นเอาเท่านี้
2: ถ้าให้ย้อนกลับไปตอนที่โมเมนต์ที่คุณแม่ซื้อจากไฮเกสนะคะคือเขาอะมาหาเกสแล้วเขาก็เห็นเกสนั่งทำงานอยู่กับพื้นแล้วแบบเราเย็บมืออยู่อะแล้วเขาก็นั่งมองว่าเฮ้ยลูกเราสงสัยจะจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆแหละเพราะนางนั่งเย็บแบบนานมากแม่ก็บอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวแม่ซื้อจากให้เอาไหมคือเป็นคำพูดนี้แล้วเกสก็บอกอุ๊ยจริงหรอแต่ใช้ไม่เป็นอะทำยังไงแม่บอกว่าซื้อมาก่อนเดี๋ยวก็ทำเป็นเองก็เลยพากันไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะเย็บจากตรงนั้นดูอะค่ะจริงๆไม่ได้มีใครสอนเกนะคะเกเริ่มศึกษาด้วยตัวเองก็คือว่าพอเรารู้สึกว่าเราอยากทำเราเลยหาวัสดุที่จะทำแต่พอเรารู้สึกว่าฝีมือเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพอเกทำทุกๆหลังที่เกเลิกเรียนใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปร้านลูกปัดไหมไปหาวัสดุสวยๆมาตกแต่งชุดอะไรเงี้ยค่ะคือมันเริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะ

มาถามซื้อบ้างมาถามความรู้บ้างอุ๊ยทํายังไงทํายากมั้ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่ว่าเราไม่เคยรู้เลยเนาะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยเพราะเราอ่ะตอนนั้นน่ะถ้าไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตอะค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าอุ๊ยมีคนเล่นเหมือนเราเยอะมากเลยนะฐานลูกค้าแรกที่มาอุดหนุนผลงานของเก๋ก็คือจะเป็นนักสะสมค่ะพวกนักสะสมตุ๊กตาเค้าสะสมตุ๊กตาไว้เยอะอยู่แล้วเค้าก็อยากจะเปลี่ยนชุดหรือมีชุดแบบใหม่ๆที่เป็นงานสั่งทําเนี่ยให้ตุ๊กตาเค้าสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าจะให้เกดเล่าชุดที่เกดรู้สึกประทับใจนะคะมันเป็นชุดของ Miss Universe 2021เพราะว่าเป็น Miss India นะคะเกดเชียร์อยู่แล้วในปีที่เขาประกวดฮานาส Miss Universe 2021อ่ะค่ะมาเมืองไทยเกดก็เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปในงานแล้วก็ได้มอบให้กับเธอด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ฟฟินมากคืออุปสรรคที่เกดพบเจอนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นที่ตัวเราเราอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เก่งพอที่จะทำตรงนี้เราอ่ะโตแล้วใช่ไหมคะแล้วเรายังเล่นตุ๊กตาอยู่หรอก็เคยมีคนนะคะดูถูกในสิ่งที่เกดทำนะคะก็คือเดินมาพูดต่อหน้าเราเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็รู้สึกแย่นะแต่คิดไปคิดมาเราเอาคำพูดนั้นมาเป็นพลังบวกให้กับชีวิตเราก็คือว่าเดี๋ยวเกดจะทำชุดตุ๊กตาเนี่ยให้ดังก้องโลกเลยให้แบบมาสเตอร์พีซที่สุดปัจจุบันเกก็ทำได้แล้วแล้วเกก็รู้สึกดีมากๆใช
1: ่ louder test test oh the ting ting ting okay I'm Janice Young and I'm a doll artistIn literature, whenever you read a book or something, that every book has its unique character and their unique look, you know, and they have their own personalities. And I wanted that to translate physically into a doll.

0: CMA wins at the WANIFRA Digital Media Awards Asia 2026.
1: Plot of land which the region of Johor currently owns.
2: What is causing all this anxiety?
3: What I'm hearing from kids a lot more these days is they are giving themselves the pressure.
0: Journalism you can trust. CMA.
4: 私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのは、ただ結局再建の培養試験的に培養させられとった。ベストアキンなんていうのはね、治すと、あれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
0: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.
5: The Excellent Doll Final Show live from Cape Town.
6: จำลองเหมือนการประกวดของคนเลยแต่เป็นการประกวดตุ๊กตาก็คือเป็นชุดของมิสอินเดียนะคะในปี 2023
7: So I crack her open, I take out her hair, I take out her eyes, then I paint her eye chips, and then you put the eye mechanism into her face. That's that moment where, yeah, she really comes alive.
6: ขอโทษที่ถามอีกรอบสวัสดีค่ะเกตปณิสราศรีชมพูนุสฮอบเซชั่นของเกตคือการทำชุดตุ๊กตาค่ะจริงๆแล้วนะคะการประกวดตุ๊กตานะคะมันก็เป็นการจำลองเหมือนการประกวดของคนเลยแต่เป็นการประกวดตุ๊กตา

ในช่วงแรกๆนะคะที่เกย์ทำชุดตุ๊กตานะคะช่วงแรกเกย์ก็ทำเป็นงานอดิเรกนะคะทำเล่นบ้างขายบ้างจนเกย์ไปเซิร์ชเจอเว็บไซต์หนึ่งคือ Miss Beauty Doll นะคะเป็นการประกวดตุ๊กตานะคะเกย์รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วอยากเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ก็เลยไปสืบหาต่างๆนะคะพบว่าผู้จัดเป็นคนไทยนะคะก็เลยสมัครเข้าร่วมประกวดในนาม Miss Ecuador นะคะในปี2014และผลการประกวดปีนั้นคือเกย์ได้รับตำแหน่งชนะเลิศนะคะปี2019นะคะและได้รับตำแหน่งชนะเลิศนะคะในนามมิสฟิลิปปินส์นะคะเป็นมงกุฎที่2ของเกรซและเกรซรู้สึกภาคภูมิใจมากในวงการนะคะเกรซส่งประกวดครั้งสุดท้ายในปี2021เพราะหลังๆนี้เกรซมีลูกค้ามากขึ้นเกรซเลยหันมาทำเป็นเบื้องหลังทำชุดประกวดให้กับลูกค้าต่างๆแทนฉันรู้สึกสนุกเหมือนกันเหมือนเราได้สนับสนุนเขาให้เขาไปประสบความสำเร็จเหมือนที่เราเคยสำเร็จมา

0: มีเอ็กซ์แลนด์นะคะจัดมาแล้ว3ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่3ได้ผู้ชนะมาแล้ว2คนชุดของเกรซนะคะได้รับชนะ1ครั้งก็คือเป็นชุดของมิสอินเดียนะคะในปี2023แล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาชุดเกรซได้ชุดราตรียอดเยี่ยมค่ะแล้วชุดที่ทําไปประกวดได้รองอันดับ1ไม่ได้ได้ที่1ค่ะใช
1: ่ Ladies and gentlemen the first Miss Excellent doll is India

าประกวดหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เวียดนามไต้หวันหรือว่าจากสเปนก็มีแทบจะทั่วโลกเลยแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของชุดครับซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของคะแนนทั้งหมดประมาณ 70% เลยก็ว่าได้

0: สเก็ตให้ลูกดูหน่อย
1: โอเคเดี๋ยวแม่สเก็ตให้แล้วก็จะเอาเป็นสีอะไรอ่ะ
0: อยากได้เป็นสีขาว
1: สีขาวแบบนี
0: ้ใช่ๆอยากได้เป็นห้อยสีขาวเลยแต่ว่าเป็นรูปแบบ
1: แต่เป็นรูปแล้วก็ส่วนชุดขาวก็จะมีติ้งเหมือนกันแต่ติ้งอ่ะจะยาวกว่าตัวติ้งอ่ะจะยาวกว่าแล้วลายก
2: ็คือจริงๆอ่ะเราติดตามผลงานกับคุณเกรซเพราะว่าความละเอียดแล้วก็การปักการทําชุดที่แบบมันเป็นเทคนิคของการปักเข็มฝรั่งเศสอ่ะค่ะซึ่งในไทยอ่ะมันมีคนทําได้น้อยมากๆเราก็เลยหลงใหลในผลงานของคุณเกรซมากๆแล้วก็คุณเกรททําชุดในสัดส่วนตุ๊กตาที่มันสวยแล้วก็คล้ายคนที่สุดแล้วอ่ะค่ะ
3: ตัวอย่างนั้นค่ะก็จะปักเป็นแบบ
1: เราต้องเห็นเราจะต้องวางลุคแม้กระทั่งการทําผมการแต่งหน้าต่างหูชุดต้องหยุดต้องออกมารับกันมากที่สุดอะค่ะคือการส่งประกวดตุ๊กตาเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะได้ลุคที่ดีที่สุดอะค่ะใช่เพราะมันคือการแข่งขันเทคนิคงานปักที่เกรททําอยู่นะคะมันค่อนข้างมีรายละเอียดและหรูหรามากๆถ้าเป็นชุดของคนจริงๆคงมีราคาหลายล้านบาทเลยนะคะเกรทเลยเลือกที่จะทําให้กับตุ๊กตานะคะเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง

เพราะว่าชุดตุ๊กตาค่ะมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมคะถ้าเราใช้มือทำมันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วแล้วทุกอย่างทำอยู่ในห้องเราหมดเลยเราไม่ได้ไปไหนบางทีเกตทำแบบว่า16 17ชั่วโมงก็มีค่ะยิ่งงานใกล้จะเสร็จอะค่ะเกตยิ่งอยากจะแบบลุยให้เสร็จเลยเพราะว่าเราอยากเห็นผลลัพธ์ว่าคือเราปะออกมาทั้งผืนแล้วว่ามันสวยยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่การปักเนี่ยก็อย่างที่เกตเคยเล่าให้ฟังว่าอาจจะใช้เวลา3วันถึง2อาทิตย์ต่อ1ชุดแล้วพอเราปักเสร็จอะค่ะเราก็อาจจะมีการทำคอนเทนต์ในการทำงานด้วยแล้วก็ถ่ายรูปอัปเดตลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอชุดเสร็จแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าหรืออาจจะนัดเจอกันเนี่ยค่ะใช่

ถ้าให้ย้อนกลับไปตอนที่โมเมนต์ที่คุณแม่ซื้อจากให้เกดนะคะคือเขาว่ามาหาเกดแล้วเขาก็เห็นเกดนั่งทำงานอยู่กับพื้นแล้วแบบเราเย็บมืออยู่อะแล้วเขาก็นั่งมองว่าเฮ้ยลูกเราสงสัยจะจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆแหละเพราะนางนั่งเย็บแบบนานมากแม่ก็บอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวแม่ซื้อจากให้เอาไหมคือเป็นคำพูดนี้แล้วแกก็บอกอุ๊ยจริงหรอแต่ใช้ไม่เป็นอ่ะทำยังไงแม่บอกว่าซื้อมาก่อนเดี๋ยวก็ทำเป็นเองก็เลยพากันไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะเย็บจากตรงนั้นดูอะค่ะจริงๆไม่ได้มีใครสอนเกนะคะเกเริ่มศึกษาด้วยตัวเองก็คือว่าพอเรารู้สึกว่าเราอยากทำเราเลยหาวัสดุที่จะทำแต่พอเรารู้สึกว่าฝีมือเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพอเกทำทุกๆหลังที่เกเลิกเรียนใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปร้านลูกปัดไหมไปหาวัสดุสวยๆมาตกแต่งชุดอะไรเงี้ยค่ะคือมันเริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะ

มาถามซื้อบ้างมาถามความรู้บ้างอุ๊ยทํายังไงทํายากมั้ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่ว่าเออเราไม่เคยรู้เลยเนาะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยเพราะเราอ่ะตอนนั้นน่ะถ้าไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตอะค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าอุ๊ยมีคนเล่นเหมือนเราเยอะมากเลยนะฐานลูกค้าแรกที่มาอุดหนุนผลงานของเก๋ก็คือจะเป็นนักสะสมค่ะพวกนักสะสมตุ๊กตาเขาสะสมตุ๊กตาไว้เยอะอยู่แล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนชุดหรือมีชุดแบบใหม่ๆที่เป็นงานสั่งทำเนี่ยให้ตุ๊กตาเขาสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

าจะให้เกดเล่าชุดที่เกดรู้สึกประทับใจนะคะมันเป็นชุดของ Miss Universe 2021เพราะว่าเป็น Miss India นะคะเกดเชียร์อยู่แล้วในปีที่เขาประกวดฮานาส Miss Universe 2021อะค่ะมาเมืองไทยเกดก็เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปในงานแล้วก็ได้มอบให้กับเธอด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ฟฟินมากคืออุปสรรคที่เกดพบเจอนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นที่ตัวเราเราอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เก่งพอที่จะทำตรงนี้เราอ่ะโตแล้วใช่ไหมคะแล้วเรายังเล่นตุ๊กตาอยู่หรอก็เคยมีคนนะคะดูถูกในสิ่งที่เกดทำนะคะก็คือเดินมาพูดต่อหน้าเราเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็รู้สึกแย่นะแต่คิดไปคิดมาเราเอาคำพูดนั้นนะมาเป็นพลังบวกให้กับชีวิตเราก็คือว่าเดี๋ยวเกดจะทำ